0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้าลูกช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร0813574245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขาลูกช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ดีก็รับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาดีกับท่านผู้ฟัง 11:00 น. ถึง 13:00 น. 2 ชั่วโมงโดยประมาณ

่านก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเถียงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงครับนะโทรเบอร์นี้กับ074-8120-55กระผมยินดีครับ

ถุนายน2569ครับนะช่วงแรกของรายการหมอบความสุขหมอบงานเพลงในท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับฟังงานเพลงของยอรักชะลักใจครับงานเพลงสาริการายรังหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

Gặp thần bố quang thị yếu và dây cử ra than thị gặp lư dinh phụ sang gặp nà thị xâm cần xâm rập nồn gặp thần bố quang lẽ đầm nền chi vịt là chậm vần tư hòa bên nưng này bạch chạy di thị xâm cần gặp nà tổ cán nằm rộng chi vịt con con lâu lưu hòa có mà nụt nà đối ai quàm cùm gồm ปลดปล่อยเป็นหลักฐานของครอบครัวกับท่านพระกวางอ่านเพลงก้องยอรักสลักใจกับนาซาริการายรังรายรังนี้กับท่านพระกวางตื้อได้ว่าเป็นคำอุปมาอุปไมยนั่นก็หมายถึงความไม่มีที่พักพิงไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยลื้อปัดปลากจากทินท่านกับนาเปรียบเสมือนนกกับนกปั่นเปลือกับนกที่ไม่มีรังให้โฉนตัวลื้อลับโนนในยามขำนั่นเองครับท่านผู้กว้างนะช่วงแรกของรายการกลับมอบความสุขให้กับทุกท่านทางด้านเชียงเพลงได้กว้างก่อนเข้ารายการแล้วท่านก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยสายเล็กวันนี้พี่เพ็ญพี่นงอยู่ส่วนตูนตำบลโครุบจางอำเภอเมืองช่องกล้าใจที่ซ่องนี่ก็ล่วงจำนานทันผู้อาวุโสสายที่สามกับคุณพี่พรกับอยู่ที่ถนนราชุทิศหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครช่องกล้าครับนะใจที่สี่วันนี้คุณนงชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครสายที่ห้าคุณนงเศร้าอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายและสุดท้ายสายที่6คุณพี่นุ่นกลับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาครับนะตอนนี้กว้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อครับนะกว้างงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยพี่ล้วงลอกเด็กครับให้เกียรติแนะนำมาจากคุณพี่เป็นส่วนตูนมอบความสุขให้กับทุกท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังเพราะความคิดถึงคิดถึงนี่มันผันเปลือกับคิดถึงคือเงาตามตัวของความรักยิ่งรักมากก็ยิ่งคิดถึงมากนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาที่ว่าใจจะกว้างกันหนึ่งและอยากดูแลคนที่เรารักอยู่เสมอครับนะจบไปกับงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับนะเสียงเรียกจากนุ่มไทยมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงส้วนตูนตำบลก็รูปช่างที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะโอ้ช่างไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับท่านผู้กังที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะชายบริการกันได้ที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาชูนกซ่องซีอาฮกตงอาหรือก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์โลแม็กซ์สงขลาที่นี่จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กหมื่นซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ป้าให้ฟรีไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาถนนสามทิพย์เม็ดตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าหกเก่าสองห้าหาซ่ามหกซ่ามตัวไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับกัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้ควังกันโตอย่าโรคกันจาทักกันนานมาถึงร่วงจำนานท่านผู้อาวุโสโทรกันเข้ามากำจับกำจาบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับหนองตาลทีมงานหมอราชภัฏทุ่งคราคุณหนองน้อยกับอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาพี่ก้อวันแถวพี่แก้วันเตาหนองชายสิงห์นครและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกลับนาไม่คัดคองไม่คัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงก้องธนาพาโชครับต้องอินสินวังและกะโตกันโดยไว้ปลดปัจจุบันนอกข้อขั้นอีกสองงานเพลงมองความสุขให้กับทุกๆท่านกวางพร้อมๆ

กราบบ่ายใจบ่ายใจล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสโทรกันเข้ามาแนะนำอันเพลงบอกว่าควังเหลียวบ่ายใจบ่ายใจรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกลับไอ้ไรทำเหลียวบ่ายใจก็ทำไอ้ไรทำเหลียวไม่แฮปปี้หรือว่าไม่มีความสุขก็อย่าทำอย่าทำใจชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่กับท่านผู้ควังนกเข้ากันกับงานเพลงของไวยพจน์เพชรพันธ์มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนะล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสและขอบคุณไปยังห้องเสื้อโอลิมปิกและนุ่มโบเตยอำเภอสิงห์นานครที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาก่อยสักครู่นะครับก็อยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมก่อยๆทยอยจะตายนะครับนะพยายามกับแม่โรคกัญชาท่ากันนั้นท่านผู้กวางต้องการกวางเพลงไหนหมอไปกับใครแนวเพลงไทยลูกทุ่งโทรกันเข้ามาได้ไม่เลขนี้กับ074812055ขอบคุณครับนะหมอผ่านเพลงหมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงคุณพี่พรครับอยู่ที่ถนนราชดิษฐ์1/14ในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของสาริกากิ่งทองครับแต๋วจ๋าและก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่โซ่สาริกากิ่งทองเช่นเดียวกันนิรารักพุ่มเรียงอีกโซ่งานเพลงหมอความ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงของสาริกากิ่งทองครับนะนี่รารักภูมิเลี้ยงครับท่านผู้ฟังก็มานี่รารักนี่ครับท่านผู้ฟังโดยทั่วไปก็ไม่ถึงการพรรณนาถึงความรักที่ต้องผัดผลาญจากคนรักหรือการจากลาทิ้นท่านไปไกลว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังคำนี้เป็นการผสมผสานระหว่างคำว่านิรัตที่แปลว่าการจากไปและรักที่แปลว่าเสน่หานะอันนี้การโดยส่วนใหญ่เรานำมาใช้ในเรื่องของบทประพันธ์เพลงครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่พรอยู่ที่ถนนราชดิษฐ์114ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านทางด้านเชิงเพลงครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับนะหลับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยอะติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081-374-245โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะสำหรับเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำโคตรเวรุ่นเนียวพรัดครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังท่านผู้กังชื่อตอนนี้กับเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวบริการล้างกันค่าไอฟีถึง7 ปีเต็มแบบนี้แล้วก็ยังติดตั้งไอฟีเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะโตกันเข้ามาได้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไก่ไปชาติไอฟีแล้วก็ถึงถี่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้ควงกันโตอย่ารอกันจ้าจ้ากันนานมาถึงคุณนองชายกับอยู่อำเภอสิงห์นครแนะนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าหมอไม้กระเบ้าบุพอชมรมลูกเคียดพวกขำล่วงจำนานและท่านผู้กังที่กว้างอะไรการเพลิดใจไปกับวิทยากว้างกันเฉลยดีกว่างานเพลงก้องสร้อยทองนครซี่เพลงนี้กับสั้นๆนั่นก็คือแกงวัวครับ

ครับจานผู้กว้างงานเพลงก้องพงแผดฟันผู้โทนครับเมียไม่รับกลับไม่ได้ว่ากันพนันครับจานผู้กว้างนะสนุกสนุกมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเงินขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบกว้างกันต่อเรื่องก้องงานเพลงยาโรกัญชาท่ากันนานครับนะฟังงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตาราบุญลาบครับขอครับข้อใจชั่นคืนครับแนะนำมาจากคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาลีบ้านน้ำกระจายมอบความสุขให้กับทุกๆวันฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงกองเศร้าเสียงพินจินตราพูนลาบครับนะงานเพลงตำแหน่งที่ไม่ต้องการมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนดีบ้านนำกระจายให้เกียรติได้นำกันเข้ามาครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังครับนะเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะใช้บริการกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับ0624562 แล้วก็6ครับนะอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ส่งกล้าที่นี้จำได้ครับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือโซ่ให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับท่านผู้กังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินใกล้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช่บริการกันนายที่อามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ส่งคราครับตะนุ่นจ้ามชิเมตตะมนก็รูปจากอำเภอเมืองช่องคราศูนย์เก่าอกเก่าส่งหาห้าสามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานด้วยหนองงามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับตังอรันกัน 10% เลยทีเดียวครับนะกลับมามอบงานเพลงมอบความสุขที่ท่านผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาเรื่องก็งานเพลงครับนะมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและก็ได้กำจับกำชาบอกว่ามอบให้กับอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลานายจังเวกครับจังกรึงอยู่ที่ซอยเก้าถนนไชบุรีท่านผู้กวางที่กว้างอะไรการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะกลอนมาโนราครับบูชาพ่อท

กรับท่านผู้ฟังเมื่อพูดถึงพอตอนไกลนี่คนเราชาวใต้ครับก็รู้จักกันดีครับท่านผู้ฟังพอตอนไกลหรือพระครูพิสิทธิ์อัฏฐาการนี่ครับคือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองนครศรีธรรมราชครับท่านผู้ฟังเจ้าอาวาสวัดชวนคันผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวใต้ท่านมีชายาวาวาจาชิดกับท่านผู้กองเพราะเชื่อกันว่าผู้ทิ้งใดมักจะเป็นจริงเสมอกับท่านผู้กองนะเป็นกลอนมโนรากับบูชาพอท่านกลายงานเพลงก้องน้องเดียวสุวรรณเวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมนะขอบคุณมากๆพี่นุ่นจุ่มจนจำวังในเขตเทศบาลนครสงขลาเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับนะมาถึงงองเสือโอลิมปิกครับนะวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญอ่านเพลงกวนพะเยาหมอความสุขให้กับทุกท่านกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับนักวานพะเยาขอบคุณขอบคุณมากมากจากกองเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาขอบคุณไปยังคุณผีเศร้าครับอำเภอสิงห์นครนะได้โทรกันเข้ามาแนะนำมันเพลงเสริมเติมเต็มนะคอยสักครู่นะครับพี่เดี๋ยวผมคอยจะย่อยจะนายนะครับนะตอนนี้มาหมอพันเพลงที่นุ่มบ่อเตยกับอยู่อำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามาและกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับคนที่เล่นขี้เจนตายถึบๆหน้าๆครับนะบอกว่าหมอไม้กับท่านผู้กว้างที่กว้างอะไรการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะกว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกัญชาจ้างกันนานงานเพลงของแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับจับตัวตีจ่าตาจ้องครับและงานเพลงที่สองพินาภามุกดามาเอาเคยมาฝากกับหมอความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังผู้ซึ่งก้องควักนี่ครับการไปเยี่ยมใครจักคนเราก็ถือก้องไปควักกับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการแสดงนำใจที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวสื่อถึงความรักและความระลึกถึงเมื่อมีการเดินทางไปมาหาสู้กันกับท่านผู้กังนะจบไปกับท่านผู้กังงานเพลงก้องเพนภามุกดามานเอาเคยมาควักหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้ความขอบคุณขอบคุณมากๆกลับนะนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซังอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081สามารถจัดที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามครับท่านผู้กังยี่ห้อคอสเวรุ่นนีโอพลัสครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังคือตอนนี้เปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีถูก4เดือนแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ฟรี7ปีเต็มครับนะติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ควายค้ายนี่ครับไปชาติได้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากมากกลับมามอบความสุขทางด้านเชียงพรีให้ท่านผู้กังได้กว้างกันโตอย่าโรคกัญชาท่ากันนานมาถึงคุณผีเท้ากับโยมอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่เชียนชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงกว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่าโรคกัญชาท่ากันนานงานเพลงของหนองบ้านรายการไม่ต้องกัง

กราบท่านผู้ฟังชีวิตก็เราได้กับพบเจอบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายครับนะก็อายุแล้วก็สู้ๆกันต่อไปครับนะเรื่องของชีวิตครับไม่มีใครที่จะสุขตลอดทุกตลอดทุกเข้ามาไม่ช้ามันก็ให้ไปฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าตั้งกันนานฟังงานเพลงของจ๊ะนงพนีกับฟันใจกรรมกรมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนากวันใจกรรมกรงานเพลงก้องจ๊ะนงพะเนครับขอบคุณมากมากกับนาคุณพี่เจ้าอำเภอสิงห์นครในเกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้ชอบไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้บริการชอบรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องปลอมใส่กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวใช้บริการกระไดดิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกซ่องซี่อาฮอกตองอาหรือก็ฮอกกลับนาโตไปได้กับทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงคลาที่นี้จำได้กลับนาไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กหมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเงินใกล้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกระไดกับนาทีอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงคราถนนจ้ำชิบเม็ดตะบนก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคราสูตรเก่าอกเก่าช่องอาหาซ่าบอกซ้ำท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริการนานน้อยหนองอามกับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับตั้งร้านกันสักนิดบอกว่ากวางแรกการเพลินใจไปกับวิทยาตั้งร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวกันนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันต่อโทรกันเข้ามาจากอำเภอสิงห์นครนะท่านสุภาพบุรุษกับไม่ประสงค์จะออกนามแนะนำงานเพลงก้องเอกใจศรีวิชัยใครลืมใครก่อนมอบความสุข

ครับใครลืมใครก้อนกับงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยขอบคุณทั้งอีกครั้งอีกทีครับนะจากคุณสุภาพบุรุษอำเภอสิงห์นครในเขตได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านควงกันโตอย่ารอกันช้าตากันนานครับฟังงานเพลงของราตรีกิตติพงศ์ครับอกหักจากน้องกายมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องลาเต้กิตติพงศ์ครับนะอกหักจากน้องไข่หมอบ้านเพลงหมอความสุขให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับฟังแอบมาเสน่ห์ครับสิริพรนำใบบงงานเพลงแรงใจรายวันหมอ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะอดหรืออิ่มเราก็ต้องยิ้มให้กันครับท่านผู้ฟังก้าวไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันสักวันหนึ่งครับนะเราจะประสบความสำเร็จครับอ่านเพลงก้องแอบมาสนี่กับสิริพรนำไปพงแรงใจรายวันมอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081ถ้ามาจากที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามกับตันผู้กว้างเยี่ยวคอดเวลุนนีโอพรัตตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆกับตันผู้กว้างตันผู้กว้างเจอกันตอนนี้กับเปลี่ยนใส่กล้องไอฟีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการการลั่งการกายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีครับเอาเป็นว่าตันผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กับนาป้อมจ่ายเจ้าหน้าที่ค่อยๆไปเช่าติดไอฟีตึ้งถีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะครับมาหมอความสุขทางด้านเชิงเพลงไอ้ท่านผู้ฟังได้ความกระโตอย่ารอกระจาดจ้ากันนั่นฟังงานเพลงก้องเอกราชชวนนาภู

กรับท่านผู้ฟังกำลังใจกับซึ่งถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้คนเราทุกคนนะครับก้าวบ้านอุปสรรคความผิดพลาดและความเหนื่อยล้าไม่ว่าจะเป็นการได้รับจากคนรอบข้างหรือการให้กำลังใจตัวเองก็ตามครับท่านผู้ฟังมันคือสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจและสร้างผลลัพธ์เชิญบวกมากมายครับนะเราจะนั่นให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับท่านผู้ฟังแล้วก็ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆครับงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยข้อใจกันหนาวยังไม่จบครับท่านผู้ฟังเลือบแลเวลาเลือไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ออกทำรายการกันขอบคุณดีเจน้องนึงกับขอบคุณคุณเจ้าไม้กนาโตท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดแล้วกระผมก็เอาไปกันนะเวลาก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้ฟังจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยา

ฟังเพลงรักทูลทองใจได้ไหลลื่นฟังแล้วชื่นดับโศกโลกสวรรค์จะฟังเป็นลูกทุ่งหรือกรุงไทยให้ใดฟังก็มาแบ่งปันเสียงเพลงบรรเลงกันขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกับเพลงรักของทูลทองใจซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นนักร้องที่ฟังได้ทั้งลูกทุ่งลูกกลุ่มนะครับเทพบุตรกังสดานนักร้องเสียงระฆังกังสดานหรือว่าจะเป็นสมญานามอีกหลายชื่อนะครับในยุคทองของครูทูลทองใจนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ได้รับการนิยมจากครูสมยศทัศนพันธ์นะครับมา 2,500เพลงรักของทูลทองใจก็มีปรารถนาในฝันโปรดเถิดดวงใจ3เพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงของครูเบนจามินตุ้มทองโชคชนะนะทูลทองใจนั้นก็ได้รับสมญานามว่าเป็น1ใน4ทานเสือของวงจุฬารัตน์ในอดีตนะครับมีปองปรีดาและก็ยังมีพรพี่ลมนะยังมีอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองเข้ามาในยุคที่หลังจากนั้นนี่ก็เป็นเพลงจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่เกาะถ้ำนะครับพี่อุบลคนเกาะถ้ำก็อยากจะฟังเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงไทยสากลหรือว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งก็ได้นะครับนักจัดรายการหลากหลายนำเพลงรักของทูลทองใจมาเปิดจะฟังเป็นสายลูกทุ่งลูกกรุงแต่เมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าเป็นเพลงไทยสากลสิ่งมาเปลี่ยนเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงประมาณปี2507นะโดยครูเพลงที่อยู่ในวงการทีวียุคแรกๆกันนะครับนี่ก็มาฟังตามคำขอของ3พุ่นหานเพลงนะครับนั่นก็คือในฝันพุ่นหานของครูเบนจามินตุ้มทองโชคชนะนะฮะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นเพลงที่คุณขอมาเช่นเดียวกันไตรกรรมของตุ้มทองโชคชนะในฝันนะนี่ก็อยู่ในชุดนางรองชุดนางรองนี่เพลงนางรองน้ำตกนางรองไม่เป็นสองรองใครนั้นก็เป็นเพลงได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกันด้วยนะครับสำหรับเพลงนางรองผู้นานของครูประยงมุกดานะมีครูเพลงหลากหลายมากมายทีเดียวนะครับให้ทูลทองใจได้ขับขานในแบบฉบับเพลงรักของทูลทองใจ700กว่าเพลงได้รับความนิยมทั้งนั้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นครูร้อยแก้วรักไทยหรือว่าจะเป็นไปบุญบุตรขันนะครับบรมครูกีตกวีลูกทุ่งไทยมีมากมายแสบสวงนะหรือว่าจะเป็นเพลงคืนนั้นสวรรค์ล่มเป็นเพลงซึ้งซึ้งเศร้าเศร้าแม้แต่ครูพรพิลมบุญสมวิทยาในขณะอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์ก็มีคืนอำลานกเขาขันชั้นครวญนั้นก็เป็นเพลงของครูไปบุญบุตรขันนะครับส่วนเพลงที่อยู่ในยุคที่ทูลทองใจได้อยู่ยุคแรกของวงดนตรีลูกมาตุลีนั่นก็คือนิราศเวียงพิงนะครับครูสิทธิ์โมลกลานเป็นผู้ประพันธ์นะครับอยู่เคยอยู่วงดนตรีของลูกมาตุลีก่อนที่จะมาอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะครับสำหรับทูลทองใจนะก็ลูกมาตุลีนี่ก็เป็นชื่อของเทพบุตรผู้เป็นสารถีขับรถม้าคู่ประไทยของพระอินทร์นะครับมาตุลีที่มีคนขับรถม้าซึ่งเป็นตำนานของกรมขนส่งทบหรือฐานบกกสทบก็มีวงดนตรีลูกมาตุลีได้กับการกำลังพลหรือบางครั้งก็มาสู่วงดนตรีใต้สะพานพุทธนะครับปชส.7ใต้สะพานพุทธนะยุคนั้นก็โด่งดังกันมากทีเดียวนะครับมีวงดนตรีมาระดับ
ชั้นเต้ยมาแสดงเป็นประจำนะก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 เคยมาแสดงที่ห่านฤดูร้อนสงขลาสำหรับทูลทองใจนะครับเวทีก็อยู่กับใกล้ๆสระบัวช่วงนั้นก็ยังเป็นสระดินธรรมชาติกันอยู่นะฮะกันผ้าเก็บสตังค์นะครับมีชิงช้าสวรรค์มีมวยชกกันทุกคืนนะมีอะไรกันมากมายทีเดียวนะฮะในยุคนั้นแม้กระทั่งอะไรกาแฟเก่าช่องมาเล่นในอะไรเยโรเยโรแล้วก็ยังมีรำวงขาดไม่ได้นะฮะนะยุคหลังนี้เขาก็ห้ามการแสดงในเดี๋ยวมันอยู่กันต้องมามีคนบาดเจ็บมีแม่ค้าถูกลูกหลงและทำนองนั้นนะครับเอาเล่าสู่กันฟังครับรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง VR Radio 88.75 เวลาฟังเพลงของเราก็2ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็อย่าลืมมาสิงห์นครนะครับมาพักผ่อนสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่3สิงห์นครนะครับก็เดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดตรงนี้ก็คุณผู้ฟังก็ขอเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะครับ4สาย5สายกันแล้วเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าวันนี้คงจะแน่นกันละคุณขอมา4เพลงเราจัดให้ถ้าหากว่ามีสายเพิ่มเติมเข้ามาเราก็จะมาแบ่งปันกันให้นะครับ2เพลง3เพลงก็ไม่ว่ากันแบ่งปันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ประวัตินักร้องครูเพลงหรือว่ามีที่ไปที่มาของเพลงอยู่บ้างแมนดรามิดครับเป็นศิษย์หนึ่งของวงดนตรีจุฬาลัตนะครับมาก่อนสังทองสีใสเล็กๆน้อยนะครับคุณผู้ฟังขอเพลงนาดอนนาดำนะวิมานดรามิดนี่ก็เป็นศิษย์สุรพลนะครับของทางด้านนักร้องยุคมาปลายๆแต่ว่าก็เรียกว่าเขาก็ฝ่าฟันการประกวดเข้ามาเป็นพันคนนะครับสำหรับแทนเนรมิตใช่ไหมแทนนครปฐมวิมานเนรมิตด้วยนะและก็เขาเจ็บครึ่งใจจากราชนกศิลปันมาฟังนาดอนนาดำจากการเกาะยอทุกสายทุกเสียงกัน

ชื่อเพลงว่าสาวสะพานลอยนะครับของนักร้องสิทธิ์สุรพลในยุคปลายๆเพราะท่านเสียชีวิตโดนยิงเมื่อปี2011แต่ตรงนี้ก็ทางด้านการบันทึกเสียงก็คงจะเป็นปี2508นะครับสำหรับทางด้านของแทนนครปฐมหรือจัดบัวลำเลิศนักร้องจากนครปฐมนั่นเองฝ่าการประกวดเข้ามานี่เป็นพันคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คัดเหลือ5คนหัวหน้าวงดนตรีอย่างครูสุรพลสพเจริญราชาปรีดุกทุ่งคัดไว้ในจำนวนเป็นพันคนนี่มีพรพนาไพรมนไพรลูกราชบุรุษเพชรน้อยลูกสุพรรณและเปียกเล็กจอมบึ้นส่วนแทนนครปฐมนั่นก็เป็นคนที่5ได้เพลงศบตาพาฝันเพลงกองรุ่งทิพย์ทานทองกับร้องนะครับก็ปัจจุบันนี้อยู่นครปฐมยังอยู่กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ภรรยาก็เคยออกรายการทางไทย TBS มาแล้วนะครับสำหรับทางด้านสนอน้อยเมืองสุพรรณเพลงที่คุณฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นเพลงในยุคที่แทนนครปฐมโด่งดังกันอยู่สำหรับสาวสะพานลอยเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปกับอู่รถยนต์สมัยคาสุวิทบางด่านสงขลานะครับในช่วงฝนตกถนนลื่นนะครับแต่ตอนนี้ฝนก็ยางฝนแรงแต่อย่างไรก็ตามครับตามสี่แยกตามทางแยกต่างๆก็ยังมีรถราที่ต่างคนต่างก็ต้องรีบไปถึงจุดที่หมายเพราะฉะนั้นตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความพัฒนาดีจากสมัยคาสวิทบางด่านสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างของรถยนต์ไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิทนะครับอ่านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ที่อู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้นะครับ0624565556อยู่กันใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านส่วนร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์081357 4245สุธาชาเล่รีสอร์ทรีสอร์ทเปิดใหม่สิงหนครบริการเป็นกันเองครับดุจญาติมิตรโดยเฉพาะธรรมชาติที่บรรยากาศเงียบสงบนะครับสำหรับลูกเรือสินค้าลูกเรือน้ำมันที่เดินทางเข้ามาทำงานและก็ถึงเวลาพักผ่อนนะครับแนะนำที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครนะครับหมู่ที่5อยู่ใกล้ๆกับ5แยกและ4แยกครับอยู่ใกล้กับ4แยกศาลาพร้อมตรงไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรขวามือนั่นก็คือสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาพักกลางคืนชั่วคราวก็มีห้องที่ให้ความอบอุ่นและก็อำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นส่วนตัวกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานและก็ยังมีตู้เย็นใหม่เอี่ยมพร้อมทั้งบริการประทับใจนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ก็ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมง0883958702ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ทางสิงหนครหมู่ที่3นะครับหลวงกล่อมก็บอกว่าอยากจะฟังเพลงของดำแดนสุพรรณนะอยู่ดีกว่าตายเป็นนี่อาจารย์การุณวงศ์เป็นผู้เขียนให้ดำแดนสุพรรณกลับมา
โด่งดังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากซบเซากันไปนี่ลำแดนสุพรรณเป็นเพลงแรกส่วนอยากกินรักของกังวานไพรลูกเพชรนี่ผลงานของชาตรีศรีชนนะครับเทพบุตรจอมของเมาก็คือเขาเรียกว่านักเขียนเพลงผู้พิสมัยเมลัยนะครับก็คืออาจารย์ชาตรีศรีชนเป็นผู้เขียนกังวานไพรลูกเพชรเป็นเพลงที่สองอาจารย์ชาตรีมีเพลงกังวานไพรอยู่ 2-3 เพลงนะครับลมว่าวแต่ตรงนี้ขออยากกินรักมาฟังกันดีกว่าครับจากลุงกล่อมฟังกันอยู่ที่หมู่3สติงหม้อสิงห์นครสงขลา

ถอยน้อยไทยใหญ่นะครับเป็นหนังไทยในยุค2112 2113ของดอกดินกันยามานระดับเอิร์นล้านในยุคโน้นนะครับเอิร์นล้านในยุคโน้น2112 13ก็ยังไม่มีแบงค์500หรือแบงค์พันยังเป็นแบงค์บาทอย่างมากสุดก็คือแบงค์ร้อยยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคที่หนังไทยกำลังรุ่งเรืองกันอยู่นะครับไทยน้อยเนี่ยมาก่อนเป็นภาพยนตร์ไทยในแนวบู้รักสนุกสนานนะครับสมบัติเมธานีเพชรราชาวราชนะครับในยุคที่บั้นปลายของพระเอกมิชัยบัญชาสมบัติเมธานีก็มาเข้าสู่วงการกันต้นๆ นะครับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในนามของกันยามานภาพยนตร์นะฮะรุ่งขึ้นปี2013ก็ไทยใหญ่นี่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องราวของเพลงที่บ้านปลายนาขอเข้ามาก็ยังติดค้างอีก2หานเพลงนะครับตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการในปลายท้ายชั่วโมงแรกกับสมัยคาสวิตบาลานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื่องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการอยู่ที่สิงห์นครครับบรรยากาศสบายๆกับการพักผ่อนเพื่อที่จะชาร์จพลังสำหรับลูกเรือสินค้าลูกเรือน้ำมันที่มาปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ที่สงขลาสิงหนครนะครับหรือว่าผู้เดินทางที่จะมาผ่านไปผ่านมาพักค้างคืนชั่วคราวก็ได้ครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาสิงหนครนะครับยินดีต้อนรับพร้อมทั้งวิวธรรมชาติสบายๆให้ความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวครับสุทาชาเล่รีสอร์ทเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานทั้งตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมพร้อมทั้งเครื่องบริการในด้านของสุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับเปิดบริการกันอยู่ที่หมู่ที่5สิงห์นครใกล้ๆกับแยกศาลาพร้อมจาก4แยกไปทางวัดธรรมโคตรอยู่ขวามือนั่นเองนะครับก็มาใช้บริการกันได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมครับที่สิงห์นครมาฟังเพลงกันต่อนะครับคงจะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกกับฐานแก่ฐานแก่ลากลับของครูทองใบลุ่งเรืองจากบ้านปลายนานะครับก็ทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

ผมมาเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมานี่ก็จัดกันให้ฟังนะครับนะคนชอบไวยพจน์เพชรสุพรรณพี่ชำนาญสออบอกให้กับน้องดิมคลองสำโรงและก็พี่สาวบ้านปลายนากับเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน้ำตาลาสาวของพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณไวยพจน์เพชรสุพรรณก่อนหน้านั้นก็ราชินีเพลงลูกทุ่งแรกของเมืองไทยก็คือแม่พองศรีบนลำนุษย์แน่ก็เป็น2เพลงที่เข้ามาสู่รายการและก็ยังมีอีก2สายนะครับขอเข้ามาคนละ4เพลงนะ3เพลงก็ยังมีสนอน้อยก่อนนะฮะรู้สึกจะเต็มกันแล้วเนี่ยเพลงนะครับก็เรียกว่าขอบคุณแฟนเพลงครับคั่งกันทีเดียวสำหรับการรักเพลงเก่าเราชอบนำมาบอกนำมาเล่าสู่กันฟังลูกทุ่งเก่านะที่เป็นเพลงอมตะนิรันดร์การฟังสมัยไหนยุคไหนนะฮะประวัตินักร้องครูเพลงก็อยู่กันตรงนี้นะสำหรับทางด้านของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณก็บอกกันอยู่แล้วว่าเป็นพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณนะครับนี่เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ชัยชนะบุญโชติแม่เรียกว่าลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ก็ไล่เลี่ยกันแล้วนะฮะแต่อาจารย์นั้นก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการกันมาก่อนนะฮะส่วนรวยพจน์เป็นสุพรรณเนี่ยก็ได้ศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2540แล้วก็มีเพลง 3,000 กว่าเพลงนะครับท่านจากไปทิ้งไว้แต่ตำนานเมื่อปี2565นะเมื่อวัย79ปีนะครับนะเป็นวงใหญ่นะฮะไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่มาแสดงที่พัทลุงที่สงขลาที่จังหวัดตรังพุ่มพวงดวงจันทร์ยังตัวเล็กตัวกระเปี๊ยกกันอยู่เลยนะครับเล่นเป่ากบกับเด็กกันอยู่ที่หน้าวิกที่จังหวัดตรังนะนะโดนครูไวยพจน์ตีสั่งสอนเพราะซนนะฮะพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นก็เป็นลูกบุญธรรมนะครับน้ำพึ่งเมืองสุพรรณก็ชวนนักดนตรีจากเมืองชลบุรีจะไปอยู่กับวงดนตรีของขวัญชัยในยุคต่อมาแล้วก็มาโด่งดังกับเพลงของครูลบบุญรัตน์วิเชียรคำเจริญกันอยู่เอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับคุณผู้ฟัง

ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาส่งเพลงของก้านแก้วสุพรรณเข้ามาจะได้ฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตบางดันสงขลาและก็ทางด้านของนั่นก็คือผู้ดำเนินการรุ่งเรืองอะไรยนต์แต่ก็โรงไม้พนาพันธ์สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงห์นครสงขลาขอบคุณมายังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลากับตำนานอีก1ของก้านแก้วสุพรรณนะครับครูเพลงที่อยู่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นนักมวยกันมาก่อนแล้วก็มาลุยงานประจำรถเมล์รสพ.กันในยุคนั้นแล้วก็ยังได้อาจารย์ดีอย่างครูปอชื่นประโยชน์ครูเปลืองชื่นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้แต่งเพลงให้โด่งดังไม่ว่าจะเป็นคนชาวนาที่เป็นเพลงแรกคนจะเพิ่งรู้จักและเพลงแก่งคอยนะเป็นครูเป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์นะครับก็มาฟังเพลงตามคำขอที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเป็นผู้นานของครูสุรพลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปาดตาลและเพลงนี้สโนน้อยเรือนงามสโนน้อยกลวนชายบางสิ่งเพลงที่3นะครับจากซอย14ลาดอุทิศ1

ขอเป็นมาลัยพวงแรกของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพานทองราชาเพลงลูกทุ่งที่เป็นเพลงพันทางกันนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันขึ้นต้นกับทำนองหนึ่งพอช่วงกลางนี่ก็กลายเป็นเพลงกึ่งแลเป็นเพลงแลกันไปก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของมาลัยดอกรักซึ่งเป็นมาลัยพวงแรกประมาณ2505นะครับเพลงนี้อยู่ในวงดนตรีจุฬารัตน์ช่วงนั้นอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพานทองก็คงจะตกหลุมรักแม่ค้ามาลัยอยู่หน้าเวทีวงดนตรีจะไปทำการแสดงที่ไหนก็จะต้องมีแม่ค้ามาลัยคนสวยนะร้อยหน้าร้อยตาเซิฟๆก็คือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์พ่อของนฤพลพานทองกันในยุคนั้นยุคแรกๆซึ่งก็เป็นยุคทองของอาจารย์ชายเมืองสิงห์แต่ต่อมาก็มาเกณฑ์ทหารประมาณ2507นะฮะแต่ชายเมืองสิงห์ก็ยังแต่งเพลงเกี่ยวอีกนะครับนั่นคือรอหน่อยน้องติ๋มนั่นไงรอหน่อยน้องติ๋มนะติ๋มก็คือดวงใจเมืองสิงห์นะครับมาเป็นทหารเกณฑ์ฝึกกันอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ก็คงจะเป็นแถวค่ายนเรศวรเปล่าเขาแต่เมืองปราณนะครับมีการฝึกของฐานเกณฑ์ในยุคนั้นก็เรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 คนไม่มีดาวสาวเจ้าจงเอ็นดูในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับส่วนหมอนข้างสาริกากิ่งทองก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันนะฮะในชุดแต๋วจ๋าวันไหนๆพี่ไทยก็เมามานะฮะดาวใต้เมืองตรังไหนว่าเป็นน้องจัดทองมงคลทองรุ่งตะวันขวัญกระบี่ก็มาในเพลงแชมป์มงกุฎรักนะครับอย่ามาปรากฏตัวเพราะว่าเสียชีวิตกันไปแล้วรุ่งตะวันหรือทางด้านของคุณสาริกากิ่งทองคุณติ๋วส่วนคุณดาวใต้เมืองตรังนี่ก็จัดรายการวิทยุที่จังหวัดราชบุรีนะฮะมีสถานีเป็นของตนเองกันอยู่ด้วยนี่ก็เป็นตำนานของนักร้องเมืองใต้ยุคแรกๆนะครับกำลังดังอยู่ในยุคนั้นเนี่ยวันไหนๆพี่ไทยก็มาเอาเดี๋ยวมาฟังประวัติเกริ่นกันบ้างเล็กๆน้อยๆในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ขอมาจัดให้จัดไปจัดเต็มนะครับตามเวลาที่อยู่ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนั่นก็คือสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านซ่อมเครื่องยนต์นำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยครับหรือว่าจะบริการซ่อมช่วงร่างเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556กับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับอะไหล่รถยนต์มากมายนะเชิญที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาเช่นเดียวกันครับถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245มาสิงห์นครนะครับมาพักผ่อนหรือว่าจะมาทำช่วยงานหรือว่าจะเดินทางผ่านเข้ามามาต้องการพักผ่อนที่สุทาชาเล่รีสอร์ทครับเปิดใหม่ที่สิงห์นครสงขลาสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการแล้วบรรยากาศสบายสบายห้องพักสะอาดชาติพลังสำหรับงานที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาผ่านไปผ่านมาที่อำเภอสิงห์นครแนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรนะครับประมาณ300เมตรก็จะพบกับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่
สบายๆกันที่อำเภอสิงหนครนะครับก็มีความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมนะสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702นั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทครับจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ข้างโรงเรียนวัดธรรมโคตรนั่นก็เป็นพี่ยาใจนะครับแฟนของเพลินพรมแดนที่ขอเพลงเก่าเราชอบเข้ามาครับฟังเพลงแรกกันก่อนครับคนไม่มีดาว

สรุปว่าจะได้แต่งงานกันซะเลยนะครับตามประสาลูกทุ่งเก่าเราชอบนี่เพลงยุคแรกๆกันเลยทีเดียวสำหรับอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติพูดจากไปนะฮะเพลินพรมแดนนี่ก็เป็นนักร้องที่เรียกว่าเป็นราชาเพลงพูดในยุคที่2 ส่วนเพลงยุคแรกๆนั้นใครๆก็รู้จักกันดีนะครับขอลูกทุ่งเก่าชมทุ่งบุญพี่ที่น้องรักคนเดินดินคนไม่มีดาวอย่าลืมเมืองไทยเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากทีเดียวนะครับท่านก็เป็นคนอรัญญประเทศสมัยก่อนขึ้นกับประจีนบุรีเนาะประจีนบุรีต่อมาแยกเป็นสระแก้วนะครับแหมเรียกว่ายุคแรกนั้นก็เพลงดังไล่เลี่ยกับครูสุรบดีโซปเจริญไวยพจน์เพชรสุพรรณกันละสำหรับต่อมานั่นศิลปินต่างๆที่มาอยู่วงดนตรีเพลินพรมแดนมากหลายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีดาวตลกนะแม้แต่นักดนตรีอย่างอาจารย์แดนบุรีรัมย์นี่จากกันไปแล้วนะครับก็คืออยู่วงดนตรีของอาจารย์เพลินพรมแดนนะหรือว่าจะเป็นอุดมทรงแสงพ่อดมพ่อดมนะของตลกวงใหญ่นะฮะอย่างอาจารย์เพชรดาราฉายเด่นดอกประดู่โดยเฉพาะเทพโพงามนะอยู่กันหลายปีทีเดียวนะครับร้องกับน้อยโพงามวงดนตรีวงใหญ่อย่างวงดนตรีของเพลินพรมแดนนั้นมีกันหลายยุคหลายสมัยยุคสุดท้ายก็จะต้องเป็นเพลงพูดนะฮะเป็นเพลงพูดกันยาวๆกันกลองไม่ต้องตรีดนตรีไม่ต้องดังนะครับเรียกว่าเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนนั้นยังได้นำมาเป็นตำนานโดยเฉพาะภาพยนตร์ของฉลองภักดีวิจิตร2013เรื่องแค้นไอ้เพลินนั่นก็เป็นพระเอกเต็มตัวกันเลยทีเดียวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงจากข้างโรงเรียนวัดธรรมโคตรแล้วเดี๋ยวจะมาฟังเพลงจากทางด้านของน้องริมคลองสำโรงนะก็เมาเข้ามาอีก4ผลงานเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปจัดเต็มนะครับสำหรับผู้สนรายการกับสมหมายคาสุวิทย์วีอาร์เรดิโอ 88.75 นะครับจากสมหมายคาสุวิทย์ลุงเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทครับเปิดบริการที่สิงห์นครบรรยากาศเงียบสงบสบายห้องพักสะอาดสำหรับลูกเรือที่ต้องการที่จะมาพักผ่อนหรือเดินทางต่อสำหรับผู้เดินทางนะครับมาชาร์จพลังกันเต็มอิ่มสำหรับผู้ที่จะมาพักค้างคืนที่สุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรอยู่ขวามือนะครับอยู่ขวามือก็เครื่องเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยมเครื่องปรับอากาศก็เย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับบริการปันเป็นกันเองที่สุธาชาเล่รีสอร์ทมีเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานกาแฟฟรีทุกห้องพักนะครับพร้อมทั้งเปิดบริการ24ชั่วโมงที่สุธาชาเล่รีสอร์ทให้ความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะที่หมู่5สถิงหม้อสิงห์นครเลยแยกพร้อมไปทางธรรมโคตรประมาณ300เมตรเปิดบริการโทรศัพท์ได้เลยครับ088-395-8702สุธาชาเล่รีสอร์ทจากน้องริมคลองสำโรงรอฟังกันอยู่ครับกับสาริกากิ่งทองนะพี่ติ๋วสาริกากิ่งทองนะครับลูกของหนังจูเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติเมืองชาวจังหวัดชุมพรเรียกว่าในยุคที่โด่งดังกันนั้นแม้แต่สยันสัญญานี่ยังไปอยู่ไปเรียนรู้ในการเป็นนักร้องอาชีพนะครับดีนะพี่ดีนะพี่ดีก็จบปกศสูงในวุฒิทางอาชีพครูก็ยังไปเป็นโฆษกให้กับวงดนตรีสาริกากิ่งทองกันด้วยนะครับสำหรับใน
ยุคนั้นเขาโด่งดังมากับหลายชุดโดยเฉพาะชุดแต๋วจ๋ามีเพลงนี้ครับหมอนข้างน้องริมคลองสำโรงรอฟังกันอยู่อีก4เพลงครับทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษ

0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com